0: าไอ้ผักไอ้นี่มาด้วย
1: เอ้ามันเวลามันตะกายมากสิมันจะไหลมานั่ง
2: Radio Ayoni